0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正扩大天文先生会
2: 当代双方的
3: 李苏姆师傅
4: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怀行阿苗跟孟金南，咱们边阿静怀感戴。
6: 放怀行阿苗跟孟金南，咱们边阿静怀感戴。
5: 飞离皮膜，破口出现流。
6: 飞离皮膜，破口出现流。
5: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาสุดแล้วอาขิงตั้งเคยคำบอกเลยเขาติดตั้งเคยตั้งหลายได้ติดดักบีเซนไว้ห้องผู้ตั้งตัวเลยตั้งขักป้าเตอร์ได้มาขายขุยกุมตั้งกันยินานเซนโจจาโตโทลงปองการผ่านสร้างตั้งหน้าการเนื้อเชวิงโฮมนิวขักบีมาเมื่อเดินดึงถึงเดินเจ็ดกุนคู่เข้าตึงออกตึงอันต่างลาท้าไฟลุกตึงจงกู้ถึงเบิ้งเราเลยตั้งหลงชี้โสปูนตื้อสองปากกุ๊กตีเย็นยินานเซินห้องอ่องป้องกันดีเยี่ยมเจอเปิ้นมาไข่หมกอาจ้วงมีได้ดีดำสีเปิ้น50หึนนั้นมากุมต้านกันดิ้นช้างเยี่ยมหันพงขาหินผาสันซ้ำในปูมีเสียง2ปาก20ปีดันโถดินเบ็ดดำเลยดีเนื้อเสียนหิงบูดันปูเซลได้ยาวเลยตึงเกาตีตีสร้างขนตังกาอันให้เปิ้นหูกากะดีเยี่ยมในหกบุญหนักตึงจงโก้มึงลาวมึงบานมึงไทยผมกันกะได้คิดมื้อกงคู่ได้เจชรากันดำปัก68ปอกลำในจะฮับถ่อมเขาสะตั้งมึกจะได้บ่เดินเป็ดได้18วันซั่นไว้อยู่คุณมิ่นห้องผู้ต่างตัวเลิกตั้งคักป้าเตื้อมาขายขุยกุมต้านกันจู่จ้าฝึกเห็นปองจอมซีจิ่นพินเห็ดปองรองซือเสียงตีสร้างหน้ากันเลิกตั้งตั้งซีจิ่นพินจงสู้จีอยู่มือเดินจิตได้วันดึงต้านคำดักดาดันหนูเทียบปองจอมรองขับอันเซินไว้ดามสิบเอ็ดปาดห้องคายเช่นขุยดามสิบปอกได้ตรงถ่อมอาทางผู้ตังโตลูกอ่องปองการตั้งฝ่ายการขักป้าเตอร์มาเจอกาชานซาขุยหลงเลือตั้งดามสาวปอกดันต้องถามผู้ตังโตเลือตั้งขักป้าเตอร์ตั้งตั้งเยี่ยนการผู้ซื้อสู่ขักป้าเตอร์กว้างกูตีป้องเหตุอากันนั้นเซินไว้สู้จีวางดินทิ้งปองคายขุยเอกซ้ำตั้นคำหรือขุยดันผู้ตังโตเกาเตอร์ร้องสร้างกุ่ยไม่เฉียนเชียวขวางดีล่ารู้เสื้อเขา16โกอ่อนๆเดินเดินตั้นคำวางดินอยู่ย้ำตั้นคำนั้นจี้ออกหมายยังกำจอยร่ากันเลือกตั้งมันเกลียดเด่นลาสีเปิ้นนั้นเป็นสู่ขักป้าเตอร์ได้อันเป็นผู้ตังโตเลือกตั้งในอีหวังตั้งหลายอยู่ขักป้าเตอร์ป้องเหตุดีหางจึงตั้งเย็นอ่อนหูป้องกันในเอาล่าการปกดมเลือกตั้งเจียวเออดันดูเทียบดีเปิงเปิงเอารองตั้งซื้ออาเมียจับเชิดดันกี่บทดีกูเมียวเมียวเหตุดีผู้จามปองรองตั้งตีมันเหตุดีรองโดลาล่ากันเลยตั้งตั้งอาเมียไรเขาสอนไปได้มานึกเส้นเขาจูจ้าโตโทรองปองการผ่านสร้างตั้งด่ากันนึกชีวิ้งหุ่มเดียวคักเบี้ยมาจอมหนังรองตีตั้งมันอ่องที่ผู้เจ้าเหตุดีรองปองการผ่านสร้างที่รักตีปองเถาเปียงการผ่านสร้างขึ้นกับขึ้นปานเบี้ยวมีตีเปียกตั้งเหตุได้ดีดันลูกสงเปียงจากป้องกันผ่านสร้างตั้งรองปองเหตุด่าการเนื้อเฉวิงย้ำในตั้งเซินอ่องปองการปากเสาสองหลังอ่องปองการมันสานโซ่หลังดินตั้งตึงเดือดีปากดึงในการผ่านสร้างเหตุหลอกขึ้นขวางเสือได้โสสานโซ่ตั้งเซินเสือได้ดันเดือดีปากเสาขึ้นเหนือก้นขาโซ่ด่าการสานโซ่เดือดีปากได้30ปูเป็นหมาเฮียงกำจอยเฮือด่าการเนื้อเฉวิงคักบีไผ่พึ่งมาดันกฎหมายข่าวลูกคนเม่นขายก่อนนั้นในหูเมื่อเดินเดินถึงเดินเจ็ดกุนคู่เข้าตึงออกตึงเจ้าต่างนาทาไฟลูกตึงชงโก้ถึงบึงเราเลยจี้โสสองปากไปดึงกุ๊กเตะเห็นบนเย็นนำสีปีกาย

0: ภูมิจำเด็กดีปากได้เสาเก่าไปเก่าวงในฝ่ายป้องกันดิกไลวีจ่าตั้งการดียิ้มยินานเซนตัวอ้วงหิดการดียิ้มตั้งเซนซื้อปืนมาไขหมอกอาจ้วงมหิดได้ดีดำสีเปินห้าสิบหลังดันไขหมอกรองตังมันลูกปีได้เดินเดินถึงเดินเปียดตั้งเซนรองป้องกันดียิ้มตั้งรองเช็ดยิ้มปืนมาไขหมอกอาจ้วงมหิดได้ดีดันมายิ้มตัวปืนมาไขหมอกซื้อที่ดักได้เป็นชวนต้านรองเพชรรองพังหางควายรับปืนออกกะดียิ้มเทียนหางควายไรขวัญตั้งดียิ้มกาตินดียิ้มเฮือกันเฮือปืนเสื้อเครื่องขวางรองอ่อนปืนดียิ้มเห็ดได้ดีรองขืนฝงดียิ้มตั้งรองเอาส่งเงินขึ้นเฮือกันจะได้วงใดอ้วงขึงปองดิก่อนได้หึงตียินานเซนตั้งคงฝึกด้านจินสฟันตาโซกากันมาเสียนอ้วงที่พงขาหินผาบ้านก่อนนั้นกายดองเตี่ยวชาตั้งเจ็ดยิ้มอยู่ปีเลอร์ข่าวออกบาดันพวกโหตีร่วงพงขาหินผาหลังในเจ้าผู้ได้ปินปีเลอร์ขาดันถึงตีกาเจ็ดยิ้มเหียผู้ได้พงขาหินผาหลังในหลานย้ำในปุ้มมีเสียงสองปากเสาปีโตถึงเบอร์เดินเปียดได้สิบสามวันว่องปองการเข้าตึงออกตึงหกเข้าอ่านปีได้มีโกนเข้าตึงออกตึงในปุ้นตื้อสีปากบุญโกลำสีปีกายหุ่มย้ำแล้วที่ปากในห้าไปสองสี่อันเลิกดีวันเข้าออกลำสีเปิ่นนั้นขึ้นถึงสองบุญสามเหงโกกวนเข้าถึงออกถึงนั้นอยู่เลิกจินานเซินเป็นลำสีเปิ่นนั้นจำในถูดินเม็ดดำเลิกตื้ออันเสียงดินเอื้อเสียนตีเวียงผู้เหงบูดันปุ๊บเซลได้ยาวอยู่เลิกหูให้ห่างดาดันมีคนมั่งป้องกันไว้ดำหลายปีใดตื้ออันเสียงจอมหนังอ่องที่ผู้เจ้ามาป้องกันเต้าโทอยู่เลิกสวนซ่อมเข้าฟ้าดันซ่อมซ่อมถูดินเม็ดดำในจอมกาเหตุได้อ้องซ่อมดีตีสู้ได้ครึ่งซ่อมสองมิวได้จอมหนังได้หูปีได้ถูดินเม็ดดำตีตื้ออันเชียงตั้งหลวงปูซ่อมในกาเหงปากสามสิบบูวันป้าเฮือหุ่นคนให้คนละสี่สิบเก้าเฮือนมาป้องการซ่อมปุกครึ่งซ่อมครึ่งปุกบิวมีตีเปียกได้ในข้ากางกะเจอฝ่ายทิ้งก้อนการโต้ต่างเลิกตึงกาวงในยินฟ้าออกเปียงจ่าป้องการตีตีสร้างขนตั้งกาให้เปิ้นหูกาดียิ้มในตั้งหลงตีตีสร้างขนตั้งมันตั้งเจ้ามีหกบุญดักเบื้อเรินเปียดได้สิบจิตวันกังเหลือเก้าราดีหื้อปองการตีตั้งจงโก้สองดำนกตาหื้อชิงหาสิบสองปันลาตียินานเซินหูออกกาหื้อปองการเบิ้งเหลาลูกตาหื้อมึงบู่หูออกบาหื้อปองการเบิ้งบานลูกตาหื้อหวานปุงหูออกบาลองอันตั้งจงโก้เบิ้งเหลาเบิ้งบานบึงไทยร้อยคิดไม่กงโค้ป้องเหตุดองเจ้าสาระการดามปักหกสิบแปดปอกในที่ป้องเหตุด่ากันมันอันเจมไก่ต้านใครใดเป็นข่าวสตังเมื่อเป็นผู้เสนอต้านใครเปิดเห็นหูดองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นต่านหินเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิดเห็นคู่ตามชี้จิ้นเห็นเบอร์สองหิงไปสาวห้าปีเดินสีได้สามสิบวันชี้จินพินจงสูจีอยู่เลยขุยกุมตันอกจ่าปานเบิ้งคักเบเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังเลยเซินเลยชีเลยเวียงควงดึงต้านคำดันชี้ออกตากันอกจ่าปานเบิ้งคักเบเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังดมดงดึมดองปองเห็ดด่ากันเบอร์อ่อนเอาดองเฮืออาเมียจำดองดีปองเห็ดดองตีเง่ามันจังขามสู่ย้ำคักเบได้อามาขามเฮือร้องจ่ำเจ้ากุนเบิ้งสร้างพมมาดิมวุ้นเต้าโทหุมกันมักบีดีเป็น
1: นิกปมหลายขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกปมหลายขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
2: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
3: ปีร้องเขาตั้งหลายสุดเดียวซาจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้ปีร้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตื้อไรกวางผู้ใดดัดเบ้เจ้าคลองหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งดังฟันเป็นปู่จาผู้เมกันน้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเฮิร์ดังดินคงกลนั่น

สองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกับไปกลางพันเอกกลางขึ้นต่วงเฮาปุ้นตีปากคงโกนได้หันแดงกูซ้ำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งพันว่าเมื่อกะไปกลางพันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาโกนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูซ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังฆกะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาอายเพิ่นเตะเบิ้งกลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้งสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิกะกำเดิงเบิป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นโหเยี่ยมตุยเบิบาเดินเบิเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุยเบิบาเหตุใจฝ่ายานังพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้าหยากะไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางและเหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทองเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกั้งฝั่งเยี่ยมหลังวันหลังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกบ้าเผอก็สังการเยี่ยมตังวันนะ

带三合团阿本蛋包当蛋红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งเด่นน้ำเบาตั้งดำโค้งเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าโตโปปุ่นมาหลายทู่หลายต่ายอ่ะมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีบอกหนึ่งโปอู้เมโลน้ำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แห้งวันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่าว้าเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเด้อดำเป่ามาขำหัดไซตายกะปู่อุ้มเบโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปู่อู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มเบอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเหอะดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจมจมเซื้อเซื้อฮับตอนจมเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังซื้อปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตี้ยกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตเดิงเขาดำโค้งก็ต่อได้ลืมปีร้องเต้โก้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ตีเห็มดำโค้งนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันโปอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเลเต้โก้ดำโค้งเต้โก้ดำโค้งก็ต่อตุ้งฮักกันหยาเต้โก้ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยสั่งฟักถามเต๋โกดีมันดำโค้งหลังในเป็นที่สั่งกำนันโปอู้เบอู้ดำโค้งจักบะเอ้กูเอ้อ่ำจางเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่าอ่ำสามสาวกูเอ้วันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ได้เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปหมาลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มเจนกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งโปอู้เบอู้เขา

0: 光不不嘞，不爱面闹，苏东海，别让好当奶，自立三下。
1: 云南三十块，苏马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块，苏马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 시감단아이콤넘낭니달랑나시갈좀동니고몽도랍도루짱바디봉샤그사동시가스퐁포퐁아이시가윈나몽도호송종아이콘나글로스프롬감테묘짬군봉기킨점증카쇼프랏와아이시가단잉시달랑아이콘나시다싱이르만타묘왕단관나랑무탄두아이미타람쿠매간디에드글렉짜닷아이롱램누드판고옹디르콩사잔두루사용아이시가云南蒙多尼说等空爱盘罗迪爱不肯打蒙阿是拍说话旁的是那单他在外世家您阿根王那母亲是当度爱咖喱西章说了安的世家蒙丹定他两蒙古图爱母度母多管那在空爱母多蓝个家国母店卡瓦签买世家世家提到我的旁林尼米斯金品那嘎多米神啦我爱落山世家铁母宽母尼白帮丹那也路的世家提到旁瓦斯那是담자은퇴심자야시니몽도랍도코민고루장바디포무샤악사동시가즈펑포펑나동콩몸도시진핀바디곰디엔미치사태동콩몸도시진핀승잇릉아이아착몽가미치사니패송종신라글로시둠몽도랍도릉도시릉아이나바시랑콤라즈펑프라이프란람니패강가글로시둠크랏와아이람니코칸렌나그로스프로샤테무탐샤칸나두사와아이바디아남바콘랑몽탄그사스펑가바그사펑니아미드루람니마다라렌나루장바디펑샤그사니테무가람시쿠칸시쿤가아이루장바디펑샤간부니페산시그람닷가아이몽도랍도몽도왕닌즈펑사주좀나가몽사시가우아이즈펑타가오데롱장구이메先小黄你拿诺日个三个人是住过阿双阿旁人嘎是嘎嘛爱王宁嘎是嘎爱是来不顿是不达爱把地母帮里他刚刚的爱不地是东滚过如葬把地碰日把地碰不下个三人爱天人用过如葬他中安那把地碰不下你啊能算个西阿就这么算把地碰不这么阿不能爱母帮里你拍能爱天能爱个罗是都不扎ชวามชานียุมทาไอมังคังนีแพะละไงเถะละไงยันละจังเกาหมูปงนีกังกากลัวไอกลัวสตุมชาอาจอมชากลัวครัดวันนาปาดีเถะมุงชวามชานีอาละปรันนามุทุนมะไข่มะไข่อาจอมชากลัวราไองาไอแต่สำหรับหญิงรอยังอยู่ในมุงตัวก็ทรงจงไอคุณนากลัวสปรมกำเถะมิวจำคุณปงกิคินจอมสังขจัดลำตามศพทุสิชังวันนาสามกากขันนากลัวสปรมกำมูครั้งมันจะถูกลาลักษณะย่องรองไอเถะเกลากระจายไอประเดี๋ยวกลัวสปรมครั้งยันกรมเตียงครัดวันนากลัวสปรมกำตั้งมาตั้งสวดเถะมิวจำคุณอาจอมชาสวดลาลุใสยะยังมุงโตติงวังสระละจากคนละข้องโกมุงตันติงนาละมูกาครั้งสระธรรมจานาลังให้ตังอาจะผ่านเทมุงโตติงนามุงตันกระตากโลสโปรตุงคงมนุจะผ่านธรรมจานาคนมุงสังลำธรรมจานาสมสุดูอาจุนสีลูกสักอักษรตลุนนามิวตังมาตังโจไอคูจึงคารุจัดลูไอลำทะมดิชต้องกุนมาตุงแต่ลูใส่สุกามชานีคุยมิงกังขาตับนี่ก่อนนาสกวนจะลาลูไอแต่ยังสตาร์ลง่ายกว่านาสตาร์สิ่งละมันท่ามีว่ามุ่งทางก่อนนาลองมุ่งทางตัวไอมิท่าลำคูไม่การเดทตัวกระไรก็จะตัดไอโรงแรมหนูจะพังโกยังดีและคงจ่าลง่ายหรือมีตุนนามันยังรอเดียนาจะพันท่าทำละจานาคนจะคู่ถกจะคู่รอจัดลู่ใส่แต่ละปันท่ายูนามุ่งตัวกงพันผ่าจีบุคคลมุ่งกวนตับนี้มุ่งตัวติ่งนาชกต้องครุ่มไอจะพันรถติกไอบุคคลมุ่งตับงานสิเพชวาพังเทชนะสปาร์ตัดใส่但你是打了爱滚那是打在了满塔蒙多顶那不可能感谢跟着这个人蓝铁撒手段爱用人蓝你滚那有样手段爱蓝不动你个你点爱哭尊是 pro 电脑滚那个嘎跟 pro 做了爱蓝你扎达电脑滚那不可能蓝个来高个地跟 pro 拍摄蓝容然没人那哭没顿他们正当没当忙扛不可能滚那不满话不可能扑你躺着蓝你人啊爱是打算你太深什么叫是你挖度样后口无看哭但你蒙纸不如上爱没啥子盘过万么里当度论那没人绕点那只盘他他们在那蒙阿克托了空么里若战林尼米罗定没啥么来蒙了空清不松当顿那蒙纸不如上爱只盘过因那蒙多没干爹真卡破爱无看你用那能把了爱过人那

0: มตุนนาไม่กันเตียจึงขาโพไองกุนตัดรถตัดลูไซยะยังพัวมิวยิงมิวกังวังเตออันกังวังตัวนาหมู่จิงสตังตูไอกาลิซิจังโกกุมพลในคูชุลไอเตียนตูไซเทมเรนเขาหน้าคังโกแกรกิจจังไอคูรังไอแต่ยิงเตออันกังวังตัวนี้ก็ได้ชาเทียทุกโขไอไขหนูเทกาลิซิจนไขไอไขไขผาจือตัวลังครัดวันนามู่มีทาและคองกโลชโปรตั้งมาดังชดอายุจะชนเรลัมเพองตั้งไอเทกโลลาลูไซสกอนลากอนนาเจลูไอแต่ยิงเตออันกังวังตัวนากาลิซิจังไขตอนไอครั้งชราโกมู่ชิงมิลจ่าสมชิดุนนาไขมู่ถึงโกมลิชิชคูคันไขนังอลักมีเรใครใครกโลชโปรมกรรมกโลชจำครั้งมันโกมตุนนาจักรบาวังไอคือกรรมชาญีสกวนจะลาลูไอแต่ยิงสตาลง่ายกว่านาสตาสินิมันทะมงแต่ติงนาตานุปการุงไรเททำสั่งลำนาเสดุมนุษย์พังโกกดีเสียมีมุนมีทิ้งสิ่งลูกของจ่าชมลีตุนนามันยิงเราจะนัดผ่านทะธรรมจานามลีกถงจัดรถจัดงาไอแต่ถ้าตานุสังกัดพการุงไรเสดุจพังโกยังดีมวลสนิททิ้งผสมจะขู่จ่าครุชมงาดุนนามันยิงเราจะนัดผ่านท่าธรรมจานามาเรียกถกครุรถจัดตานุสังกัดทำสังลังเสดุจพังโกยังดีมวลมลีทิ้งผสมละของจ่ามลีชิดขู่ดุนนามันยิงเราจะนัดผ่านท่าธรรมจานามังงากถกละของรถจัดลุงาไออุ้งแตงครุ่นถึงแต่โทรศัพท์มุกันทำนี้ติดสปรัตต์ไอมุดุโมโตก่อนน้าใจคอมไอโมโตลำกระจากระโดดตัดไหลกาถาจนสปรัตต์ไอยังมึงครูทางตัวไอ้มุดุโมโตก่อนน้าใจคอมไอ้โมโตลำกจาครั้งยันแพสัตวานายคูโกมเดียงขัดวานาเร่งาไอ้ตึงตะกรยามึงตันมังกาญิสปราตแต่ชิกาก้อนน้ำมูลูไอ้อเมริกามึงตันกุมสามกำเธอลังผู้ตึงตะกรยามึงตันเทอเมริกามึงตันเพียงกุนจอมเปียวตันไอ้ครั้งนึงมังแพชุยอมเก้าตันนาคูพิชวนตัดไตพังตึงตะกรยามึงตันเทอเมริกามึงตันเพียงพงยิโกนทอยชิมจาจาชินีติงกินไอคูครุมชกาคันนายากโลงาไอเพียงกุนจอมพยาตันไอเตียนละมันแพเกรชยอมก็ตันนาคูตัวตันตันนาจอมชมันงาไออเตียนแพโกนันนามสัตตันไอเตียนทาเจมีดังชยอมก็ตัดใส่ชิกามชานีนทอยชิมจาจาทาสกวนจะลาลูไอเมียมงอสุยะนีสตาสินิสีโดทาเคลุนมงโดเมียวาดีโกวันนี้ลำเทียงไอชมูชมดลำลังไหกโลไอโกชิชาคูมสุชาตานุสงกรก็เพดาตาชาเรลำก็คันน้อมไอมชามเรสินิจาสินิชสินิมุริมลำหาไอสกอนตานไอก่อนนาเจลูไอได้หลังนาชมูชมดมุทาเมียมงวันนี้ตับนูพงนี้ก็ตราตัวชมูชมดลำแต่นี้ก็โลไอลำเพมกบมกาลำสักอับโจไอหลังหลับสมรบพงนี้เทสินิหลังกับคัดเก้าใสชมูชมดมุทาหลังหนักสมรบชายเนเพกับสัตเกาหลังหนักสมรบพงนี้อะหลังหนักบอมปลาเทอมิวมิวเรขังแรนี้มุริมาไอเราอาเดียนทาเพียนลาปริงเกามีมงหนึ่งมากำมัดงาไอสุกามตังอาคมหนุ่มนางนี่แต่หลังนาสุกาโกองไม่กวนนาหรือจังสบายแต่ในเรื่อตุนนาลิงยิมีสิจิมพินากาโดมีชินลาเงื่อนหลักสันสุกาไปบังตันนาจอมตัดละกะ
1: นี่จะสัตว์นางชินลาไทยเจลาอามิวชาเนกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละหมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีชิจินพินากาโดมีชินลาคิงลคงเยสมสมเนียงสตาสิลคงสิลคงยาสินีตงคงมุมดูชิจินพินกันจอมิวมสาคูสปินปงลีจพองทามาต้นสปรอไอยาหยางทาสาสกูนานีโกกทองทอนละมูกาคำกโลอาคังกยินกลายไอลำจำกโลพังวาเซเทียมเรนได้คู่กลัวอย่างช่างเกาหน้ากทองทอนละมูกาอบรุนอบราเรียสัตนีเชลลุนนาใครมุกลัวสโปรไอสัตเทียอายุคำชายลำนี้ชดชดลาลูไอได้ลำขั้นกลัวสุดขัดวายลำท่าใครมุมชานีอามีมดาลำคงกายาใครมุมชานีอาอคออาคังอามาคำยาละมูกามช่างเกามีอาตากัวใครกคินต้นนาลำพังเกาหน้ากทองทอนมาจันลำสุสุลำไกรเช็คขัดวายเจไอลมูกากุมไลมูเทียมิวมเรกทองทอนกุมพรจึงคายลำคูหนึ่งไพ่นามิวมเรกโกมเดียนไอลมูกาพีหลังได้จนเรไอมิงกะจากังนาอึงกะจายมูอึงกะโลนาเรงาไ
2: อยูนานเซนสปวยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยสปวยงากาไอ
1: ยูนานเซนสปวยสมลาครูสปราดับ政府家庫不看不愛是不愛家家愛
3: ชื่อกามดัดง่ายครอบชวามชานีคำจังไงมันนี่

ข้ามึงก็อิสไปอาเดียนไปดูราไอไงก็คอนซองแรงไงแต่หลังน่ะมึงข้ามึงก็อิสไปอาเดียนท่าอันเถี่ยจูรุ่มชาเนี่ยไม่อยู่น่ะกลัวลูกกลัวชาลำงาลูกงาปลาลำท่าคอนกาไอกาสตอนมัมทูยังคอนไอมคอนฤดาอย่างคอนไอมคอนมาชิวชิบอย่างคอนไอมคอนนี้ฤดาปังดันนากาไอย่าชงนันเอ๋ยยุงงี้มจันองลีลีคอนไอมัมทูย่อยลูชงจอมดากา

不同的语言，传递同一个声音。云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正破嘎天文先生会
4: 当代是双方的
3: 李苏姆神父
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放坏行阿苗跟孟金南，咱们边阿金坏咁低。
7: 放坏行阿苗跟孟金南，咱们边阿金坏咁低。
6: 飞离皮膜破口孤显流，
7: 飞离皮膜破口孤显流。
8: 比如好当来有六沙，如了阿庆当黑看不破来，好地当黑当来来地特别。云南省如昆明放开会公单，红中一世界等中国南高人。ยินานเซินหยิบตื้อเปียงซาหลายอย่างหลายเมียวยกสงร้องข่มกูต้นดิบตัวเย่หลายเชื้อหลายเมียวและปุ่นตีป่าไรคนทั้งนาทาไฟลูกทั้งจงโก้ถึงเบิ้งเล้าตัวต่างกุ่นโคปุ่นตื้อเก้าหิงบุ่นตุนปีได้เดินเริงถึงเดินหกปางเหลียงบินตั้งเซินตั้งหลงต่างโซ่ก้นขึ้นถึงสามหิงเปียดปากไปห้าบุ่นสี่หิงสองปากโก้ร้องสอนดีดุ้มนายกสงเปียงซาข่มกูตั้งเด้งปูเด้งป่าอึ่งขี้ดำขวางที่ลำไยกงโคและปนตีป่าอยู่สิบสองปันลาโรคเหตุดูเชียงเจ้าอยู่เขาสู้เฉาได้ชุดจ้าปองเหตุร้องข่มกูให้ฟังนั้นเหตุเด่นปองกึมให้ลูกอ่อนอยู่เขาสู้เฉาได้ได้ปัดไปดีซะลองดีตั้งกำหมูจ่ากัดกาเหตุอากันได้ดีดันปุ๊บปงออกมาตึงจงโก้ปั้มเจอปิ่นโตอยู่ฝ่ายเรื่องกงจื่อเดินเหตุร้องจอมอ่องจอมตีดันย้ำเลยเจ้าฮับถ่อมเขาจะตั้งเบิกจะได้เมื่อเดินเปียดได้สิบเก้าวันยินานเซินอยู่คุณมินห้องไข่ขุยกุมตันหอมจมยีซื่อเจตั้งจงโก้ลำเก้าหลังเนื้อขุยดัดจับโลจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชิจินพินจงสู้จีนัดได้ตีสร้างให้กุนเบิ้งตั้งจงโก้อยู่ดีซ้ำสาลองต้านนัดดักหลวงเลยตีตั้งปองจอมอาโจมังบูถกบานหัดกัดสามปอง

0: ฝ่ายป้องกันกิ่งขยะไข่ระตึงกาตื้อเรือปานเบิงปงหมอกออกดองดีตั้งงามหมู่ลากัดกาป้องเหตุกันได้ดีดันว่างชิวฟงเคออันท่องจื่อเก้ากูไรจู่ดึกจุ้ยเป็นหมู่ลากัดกาป้องเหตุกันได้ดีดันกุนไข่หมอกอาจ้องตู่ลวกตีระตึงกาเฮาดิ้นเจียนเมื่อเดือนแปดได้สิบเก้าวันบอกว่าปานเบิงและปนตีป่าตู่เอว่างอยู่ฝ่ายป้องกันเรื่องกงสือเรื่องในมาโฮมิทโฮมปองล่ากันโตกันกูเมืองกูเติงตัวมีอาข้างเผือมันสมน่าอาจ้องเติงกาผู้เจ้าได้มาคักเบ่ตั้งดึกจุ้ยลองโฮมิทโฮมปองล่ากันโตกันในเติงชงโก้ปั้มเซอร์ปิ้นโตลองอยู่ฝ่ายเรื่องกงสือเรื่องอันซับเปิ้นเหตุดองเหตุตังเหตุดองเมี่ยมจอมอ่องจอมตีซ้ำตั้งเหตุตีกันเจอได้ดันโตถึงขิงจำเลยอ่องตีท่านเบื้องเปียดได้สิบแปดวันอึ่งป้าวันตกตีตึงกระโดนปียาปู่เป็นเพียงสันดักแหงดันปู่เหตุเอ๋ยก้นตายกาสามปากสิบสองโกมีก้นสี่หิงหกปากสิบเอ็ดโกหมัดสางฉันมีก้นสองปากเก้าสิบโกมป้าขาโจอันเจมเกย์ต้านใครใดเป็นข่าวสตังเมอเป็นฟูเซนต้านใครเปิดเห็นหูรองเข้าใจเมออามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมอหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นมือสองหิงปลายสว่าปีเดือนหกได้สิบสามวันชี้จินพินจงสูจีอยู่แล้วขุยกุมตั้นรองต้องมัดชั้นยินท่งจือหันหน้าได้ปากเสาปีเต็มตั้นคำนั้นจีออกดูมีเจอหิดจอมปุ่นเงาตีอ้างไว้เจอเถียมกุนเบิงปองกันในหิดจอมรองตั้งกุนเบิงจู่จ้าเถียมกุนเบิงจำปองไปดีสายตั้งอาเมียหรือตั้งกับจำเหมยได้ยิ้มอาจองกุนเบิงถ่อมรองไข่หมอกกุนเบิงจอมรองอ่างกุนเบิงกี้ปวดรองจับจากกุนเบิงอิงเปิงกุนเบิงแหงๆผ่านออกรองหงอ่วงได้มา
1: คำเปิ้นว่าหิงหมอกก็หมอกหิงหมักก็หมักผู้เจิงเบิงไหนเบิ้นหนังโกปานกุนหนังกัน
2: เฮาเฮาฮู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจอมฟิ่งจองรองกุน
3: ปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกไหลเฮาถึงไตไก่หยันยาก้องยาตู้ไหลอาป่วยไอ้ตั้งไหนหวังเหอปีร้องขอตั้งไหลเช็คถ่อม
4: มึงไตมาหลวงลำเสือสวกขี้เสือดึงคำตั้งไปกูวันง่ายมากกว่าคุณหูก่อนมึงไตเหมือนหนังมือวันควายเฮาบ้านว่าเกียร์เจอจ้วยเฮาอยู่ก้อยว่ากบสังสามปัวกุนข้านกำควงหูรักหวมจะได้มารุ่งเจอเฮาได้

咱们俺们碰毛啥？哎，还怎么完蛋？被当狼甩甩，咱们呀，哦。

0: 我来嘎试一下啊，做本啦，嘎呼了我妈装嘎，关键呀嘎里多八秒嘞，跟边拉小哈人来，慢激跑买大堆，阿内诈骗人什么吗？เขาจะมองมาคาตาเทียนเนี่ยเอาโอ้ปิ่นลังซ้ำมียงซาเมื่อไรออกหื้นจู่ช้ามานขันเซอร์เกาใจซ้ำจะได้ย้ามานตับเทียนเอา
1: เฮ้ยตายห่างเดียวเขาบอกตื่นตื่นตัวตั้งเฮียงเฮ้ย
0: หลังสามีเมื่อสมเด็จปิ๋วใครดูว่าในถังว่าขุดตัวหัวงอน
1: เฮ้ยเปิ่นมาลือเราหมิ่นสามวะตัวปลาเลยเมียงมันขิวตัวลงตุ้ยหลงไปสุบสวนมาเฮ้ย
0: กำควองอิ่มต้วงเดือดใจแหวะสมุทรสันขามาควองทำต้องเหยียงขามาอีน้องสันในขันใช่ตั้งไก่มีหัวก้างจะห้างคืนกับอยู่ที่เดือดจานนั่นมุติกับปานเผง
1: เปิ่นว่าขาเหี้ยงอยู่หิมกุยตั้งปู่เท่าสูบเลยกุยจำปีมาคำนำ
0: คุณมาตุ้นกุ้ยอยู่วางเข็มอย่าเท่าสุบเดี๋ยวไหมจะถี่ดิย่าเพียนเย็นเลยเกี่ยนควนหอมพ่องว่าไรป้อมไปสองป้อมหนึ่งตูเจ้าหิตูตัวมก็เลยซานางทำดีอันไหนย่าเพียนมาเลยเมื่อเก่าเถอะมา
1: ก็สุดังกันกันมาเลยสิ
0: ตั้งเมื่อก่อไปว่าสีสิงแค่แนวนั่นมาเอาสองป้อมดูเออมูตุ้ย
1: นั่นเป็นที่สง
0: อันขาวกูน่ากินเชยังบูหลาว
1: อันขาวยังบูหลาวลามาก็ตุ้ยดู
0: ไอ้บูลินกุ้งตุ้ยเขาเมาไปหาทั้งเนี้ย
1: หาย
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ย

0: ถึงมาสู่หิมะผู้หางกลางเมืองหันเสือเลี้ยงส่งมากราบได้มาตกเต่าเฮาฮะเครื่องตื้อเครื่องกลางลำไหลดูเหลี่ยงก้าควมพันกำเจอเผอมันไก่เฮือนปิ้งหมุนมวกจีมกาจวกห้อยจวกบอยพวกไฟเตียนซื้ออีกเลี้ยงก้าม่านเมืองมากดีเกียนถึงท่าเหมือก่อนเหมือนหนังเมืองกุ้นฟ้าล้วนตัวมีหมวกเขาตีไข่ออกลวงอีกไม่เจอก้นสายฝนลงมาตั้งจางอ่อยย้ำหน้าปีนตึกหุ้งกางปูออกพ่วงผึกกินเจอก้นหน้าเอิญโม่ซุ่งเหนียวโอ้ย้ำเลยเก่าปีนก้นกำกันควรเจอคนจินละตั้งเจอคนมีอายจะปิดนั้นสามัยเกาตีเลยเข้าม่านกะกำลังขัน
1: วาย
2: มือเลยหาเป็นแว่งเนียงสูงสิไปรุ่มเนียงนั่นเนาะเขาเกี่ยวพงตันออกคำคูนมา
1: วายเขาเกาไปไปอ่ะจะบ่ฮิผิดที่ใดวะ
2: มื้อใดอ่ะฮะพวกนั้นกุนตู้สึกยิ้วจี้เฮาขี้ยอสิบ่ดีหลานคันพายกะไปติดส่วนเจนเข้ากะติระยุมต้องเสียงจินกงโจตุ่ยของสมาร์คเกอร์เฮ็ดเลอะลากเอาป๊อผึกมื้อใดมาตู้สึกก็ยังปีนผู้เข้ากะระหูไปติดตกเสียงขี้ท้องมาเก่าทั้งโกสู่กินข้าวหน้าก็ยังตันสึกปืนซ้ำฟันสู่เต้าเข้าถึงป่วงม้าแผวสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงป่วงม้าแผวสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงก็เว้ยเมียนจ้วนอ่ะ
1: เมื่อวิตานเที่ยงวะเอามาขนึงเลี้ยงอันขาวนั่ง
2: เออกงจู่สู้เขาตั้งไปบุญกาถ้าเราจะเป็นทุกทางผุดบางหู
1: เมื่อวิมาจ้าเที่ยวป้องใครเหรอสมัจจาตัวอีเตอร์ตัวเหลือที่สงบก็มาเกาตินปิดที่ก้นเหมือนน่ะนี่เอามาคันนึงนะ
2: เฮ้ยตายคันนะเขากินสุกยังร้อนสิงตาอันสำยังความสุกจังโยโหได้ตาบสิงเกียนเงียนจังได้เทียน
1: พุ้ยเมียนินตันขามลีเกาไรยินเปิดมาเมื่อหาดเข้าสู่ขายตั้งสิมีเมื่อสมือบอกมากสมาตานขาเมียนอามิหางเมื่อกลายเป็นตู้ที่เจ็บสิมือวางมากนั้นซะสมาตานขาเสียบกดถ้าอะไรกลายมีเจ้าอันนี้เจ็บเนาะสมาเมียนเนาะนานเมื่อตัวเฮือนหนุ่มหัวใจน่ะกลายเอากาบหลาส่วนไว้เหนียวนุ่นตั้งที่ป่วยตัวทางก้นนั้นซะสมาเมียนสังอ้า
2: เมื่อสำนีค่ะเขาตุยเมื่ออ่ะเสริมเมื่ออังนีสร้างนางตั้งกินเขามีผิวโอ้ล่าเมื่อหิวอ่ะสัมพุทธันหมักบุ๋มเขียนตีไปมันเลยศูนย์เลยคุณดูเมื่อไรสัมพุทธันคล้ายตกยู่กวางตีเลยละก็มาช่วงเมื่อสอบขั้วหนึ่ง
1: อ๋อส่งมาแล้วปีหนึ่งไหม
2: เกาตุยเมย์อ่ะโอ้นางสามีอ่ะเกาตุยกันหนังเมย์กันนะพวกท่านเดินมูน15ตุยกันหน้าเมย์น่ะสัมพุทธกวางฝุ่นหมูทุยเงาออกอายหุยหุยเหม็นตู่ฮักน้ำน้อยเปิกน้ำน้อยย่อตัวนะพี
1: ่พี่เมย์ยังหูสังเสียสังตาละคนกินยาเหมียวเลยกูเลยบ่หังลีลันตุยมาลูสบกี้มองส่งสมตาสบบูมาตวงไว้กูนี่กินยาเหมียวเลยอันหลังกว้างพอเอ็นโคพกพอตานเปิ้นเอาเสื้อกระจกนกแล้วล้านว่านผ่านเจอวะพอก็ดีกว่าวังนั่นก็สมัครถามมาสัตว์ดิกินยาเหรอลิ้นกระยักกระยักคุณลิ้นกุยกุยคุณวันหลังมาออกฟวกจกจักรักหลายรักหลานเปิ้น
2: 嗯，哼，没什么厉害。不话คำนั้นเกาตุ้ยทำจะรังสามีเอาก็กระลักอ่างหลวงเพิ่นมาบ่ซั่นมาซาไทหัน
1: มีเอ้ยต้องมาได้หาเสียได้มันจะมีดีว้าวกวบมามาว่าพอได้กินโซยาเพียนเพิกสิต้องติดตึกลิมีดีกันหวงป่านการมิวเลยก็เลยลาอยู่เถอะเอ้ยอยู่เถอะเอ้ย
2: ข้ามปืนมาน่ะข้ามสูงปืนเขาไปถ่อมหมวงปืนฝักที่ทางแอ่งนั้นไปเอาปลาหลวงเขากัดจวมเฮ้ยแล้วไม่หันผีดังหวานเมื่อว
1: อตั้งหลงตัวเป็นเมื่อขายเขากินจับจู้ยากะให้เขาดูดอ่ำผ้าดีร้อนสายเจอหวนหวนซึมผีผีมางกำซึมตานโกนตายปีปีเอาเฮ้ยใครเจอมือโอตังโกเนินตูโมนโมโขหลอนลูกอ่อนกุนเท่าเลยปิ่วสงซึจาแม่เกาจินโจยาเสียหูซุ่งหูซุ่งเมื่อนั่งมาวนเปิดนึกออกมันเผาหันเผากว่าลีโกโกเนินกินยาม่วยเหมียวเลยเปิดต้านโตโจปานโกนเอา
2: เขาก็ไปให้เอาก็เปิดปืนเอาจ้าเผื่อก็หาจิ้มจำไงสับปีนินขายเจ้าก็เขาก็ใช้ผิดเจอ
1: จำไงว่าเป็นกับบ้านเบิ้งดีเมื่อวันในกูหลีกูเฮิร์ตส่งเงินเลยเพสร้างลำไหลเข้าลำเลยกาขายปงเจอก้อยว่าเก่าจำไงอ่ำเหมือนก้นเหมือนหนังก้นส่วนเปิดให้บวกมัดมาเจอใครรอมาเจอใครร
2: อโอ้เจอแล้วจำไหมกับบ้านปันมึงกว่าพี่บ้านมึงดีเพราะว่าเผื่อมันรึเอามือวันนั้นกับสามสาเมื่อวานพี่เหนื่อย
3: เจอเดียวไปไปไปไปมาเจอเดียวตั้งสองก้อยสู้มีเจอต่วนอ่ำมีลงเขามีเล่นซา
2: จังที่ที่ไหนมีสาว
3: จังเดียวทุ่งคำว่าโกนไก่ลีนหนอกเข้าหงปงโกนข้านไถลาจะหมอกเจอไถลาไถไรตึ้นเข้าหงขึ้นเจิมย้อนไถลาไรเด็กควงเข้ากู่กวงเต็มสิ
1: วะมีสาวคำเมื่อวานมาเลยเก่าป่วงเอาเก่าป่วงเอา
2: เจอมีสาวคำหลังเมื่อกี้เมื่อวานนั้นเก่าตัวไม่ได้เจอคึมคือเมา
3: ฮีตับซาสือเข่าเท่าลมห่มหมอกแห้งห่มกันฮีตับซากว้างปึกโผล่หลังพุงเสือกตึกโตเมือง
2: ว้านี่กลุ่มเท่าสามปานทิ้งใจลูกไข่เฮาสู้ตัวกะล่ะตะเปียดซาผึกคุ้งกลางสั่งที่ได้ดิ่มปีมึงคุณเก่าเอามันถกเพี้ยน
1: มีสาวถึงมันลู่ลู่นั้นบนห้องมันที่สาม
3: อ๋อมันดูลู่น่ะเปิ้นห่วงอาปินมันจินตู้ชื
1: ่อโอ้เกาปวงอ่ะถึงมันนั่นมาจิ๋วปินซื้อเขาเตียกซ่าขายซ่าลันเข้าถึงมึงมงอะไรเข้าถึงงูบ่ายเอวโอ้ล่องปีตั้งไหนพอเพิ่มไกอ่ะวายมาเจ้าปินเขาอ่ะ
2: เจ้ากูซื้อแล้วนะเขาเอาย่าเพียนผึกซื้อเขาเหมือนหนังหมากกว้างอ่ำมีสิงซื้อเข้าเฮิร์นเลยกะก็หีเธอหน้าเฮิร์นกิ้งติงติงเมียนชั่วนาว
1: จ้า
2: เมียนชั่วชั่วนาว
1: ก้นไหลตับสื่อเข้าลูกโตเก่าจ้วงจี้ตีมันเผ็ดโหเผาคำเหนือสู่สวนสั่งกันอันตับจ้าเผิกหลังศึกโตมึงคนมึงเจอหงสิ่นปิ่นเป็ดเคยยาตู่เฮาสู้เอากันมาขวดป้ากันเนียนเนียนปิ่นเป็ดกิ่งเพ้อเพ
3: ้อคำเหลือจังป่วยมุมสู้สวนมุกโกนหนุ่ม สู่หยุ่มข้ามขุนหมวกเลื้อตังข้างไปสิ้นตังดีเปิ่นไข่เฮาสู่ถ่อมจิ้วตวงดวงมิ้วกินจ้ากว้างมีปวงลุกจมหน้าจ้าป่าหาบข้ามเปิ่นหน้าเฮินนั่นเดียวเรียก
2: พวกปือเตียกสือเห่าเฮินเป่ามีลุกไปไอ้ปืนตั้งกับกุ้นนั่งป่าวนปีปี

0: Yunnan Sense Boy Smartung Sprada Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai
1: Yunnan Sense Boy Smartung Sprada Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai
2: Shikam Tanga Kom Nom Nangi Dalangna Shikal Chumtung Niko Yunnan Mungto Napachkulang Na Miwa Mungtan Tisra Boy Kulum Ai Tung Shikaz Pong Kuminko Popong Ai Shika ยูนามงโตตะลอมดอคุนนาตูคงจไคลอคุมโซปลัมมกอมกามอมกิงกะนางครั้งกุนชรสโซตะไดชิกามีวามงตังกวนนาลอมมตันตูอามิทาลัมคูโทซาตะไดรงเรจพังโกตุนริจคูตูลูไซงไวชิกาตันยิงทะชิงยิงทะมงโตติงนามงลีคูโทซาตะไดปุคอมนัมจพังโกริมซอมวามจานมวนมงาคิงมลีเอคงจาตูลูไซงไวชิกา ลันซันจังไม่กงโหงาคามกามตุกุสุยูกวันเทขะงาจไคเรมชาตาพาจิชรสโซเซนชบายมูโกสีช่องพันนาบดุมงโตโกพกโลไอชิกากรอจอมไมจิสระช่องชันโซมูลิมินีสตันดันตะไอชิกาสตามจันทเวชชกุยาชิงนียูนามงโตนับบัตคุลังนามีวังตันจิสระปวยคลุมไอตรงชกาสพองคุมิมิวโกพกพงไซจะพองทะจนจินตะไอ ตรงคงมุมตุสิกิมพินคำจามีวังมุงตันกรมเตียนลำเทียงไออาจยังมุงการยิเพะทรงจงจอมเชนลาติงมันไอสุยาอาจุนสีชรอดกรอสตูปช่องลำเตียกุยคอมมัวปุงลิชกุดกระตุบลูกคำครึ่งกรอโลไอจิรงกระจาโกมเตียนกรอโลไอจิสระกระจาสปันชลัดใจนาต่างมุตังกรอโจไอคำจายินนันกรมเตียนลำเพะทุสิช่างวันนามิโยมิโกยินนันนางอับราลำเพะกรอชนุงามนูกรองวิปโยวาชงวนหาไออาไอ มงโตรับตัวมุมตุวังยิงสพงทะสาช่องลมนากามงสาชกาวุไอนังโตชิมลีหลังนางานยิโยสตาลำเตียนตัวก้นนารวายังยูนังมุงโตโกองตังไอลำเทไม่จิมพงมีตำสกลาแต่ถ้าเราไอโกมงการวนปองรับตัวตูคงจะไคลกคุมจูบชวากติรายการน้ำพัชมงาลังกติลำโกล้มไอนี้จอมโพไอจพงก้นนารวายังตูคงจะไคลกคุมจูบลำมุกกมกาไอลำเพวันนางกันรากงพันจอยประช่องลำกรมเตียนไอลำทะนาอาจังมุงลำสเตตันนา มกบมกามตุนมนวยไมกโลอายุกรันชางวยมสัปันตงนี้ก็ยุมทะลันนามตุนนาตุครงจะไคลโลคุมจุบลำยันใจเทชมูชมัดมาสิงนีแพทุสิช่างว่ามตุนนาตุครงจะไคลโลคุมจุบลำมกบมกามงมกิงกันนางคราลำชรสโซลาตันเลี้ยงไออายุนสินีมูลุงไอนังโตชิมงาหลังนางานยศตาลำเตียนละโตทายุนนำมงตัวก็มกาลำสมคูงกุนจอมตันนา ดูสัตว์สุโลชราตูครงจะไคสุโลชรามงมุกินนำปันซุนงวยมิงกระจาแพะประเทศประทวมทุกทัดวานาเร่สตามจันเทชิมจายาชินีมีวังตังก้นนาลงมุตันตัวแอมิทาลัมโทซามูกโลพังวะไอก้นนาโทซาตัดไตรงไรจพังโกตุนริจคูตุงาไอแต่ถ้ามงจุดตัวแต่คูโทซาตัดไตรงไรโกตุนริจข้องวามีดูมิทาลัมแต่คูรงไรโทซามิทา

thosat phang ko mungtan ting na number crew number crew number shil khong ko anglu nga ai dar bran tha lan san chang mai kong kho nga kam kam tu ku su yu kwan the kha nga chkhai ram sha ta pha chi shu so shish ban mu ko si shong pan nam du mung to ko po glo sai dar lang na shish ban mu ko lo mung tan cambodia mung tan je mung tan shi na pha chi shim sha ni ming bang shang lom ma ai ma shan dai ni tha suya kwan kham sha phong dang pha chi tu sum lu rung tap sha Lugusu Chongba, Kangat Kai, Shingwang Kanna, Laksampa Jim Shati, Pagata Madung Laksampa Jim Shani, Loma Ai. Shigam Shani, Mohan Mungri Brushang, Lankaptam Niguan Na, Squanjalalu Ai. Shatam Zan, Tai Shisin Yashiniwa Duyang, Lankaptam Ndaita, Mungan Ding Nam Mungan Tia Shamyan, Lazam Ligot Na, Mungri Brushang Aim Sha, Murai Wan Kong Mun Kong Tang Pe, Jepsleta Lun Na, Menying Rao Dianat Panta, Tamazana, Chukuk Toksinit, Rajat Lunga Ai. Mình nhận thấy bóng tát dữ dằn, chấp sự lại tát tại một sạch phần và lúc không đủ ai ai tiền gồ, khuôn mặt ngài ạ sông lùn, nà, ủ kháng khu mong trực tuần, nà bù sang ai làm gồ, một tuần, nà, cứ cha ai mà xa khu rẽ ngã ai. Mì hoa mong tàn chỉ xa ra bòi tùa nà nâng tuần ai, gần chỗ khó sạch tạp, mong tàn chỉ muốn khám giả làm xa lăng đập tổ nhì gồ, phong sinh ra dòng phang đề, gạo dòm ai chỉ xa ra, sông xoắn sổ mũ lì mịt nhì, sạch ra đàn xài. Wang Chiu, phong khớ rẽ mịt rôm chú, ai rong ám miệng lù lá ai khu, miệng chú phang gồ, lõm lù mù xài. มีวังมุ่งแต่ไม่กันไม่จิ้มไข่ตับกาจุมชาลิงเจนถ้อยชิดขุยะถาจุนไอมองมุ่งจิงพงชงรานานี่ก็ตานุพัชจังมชาปองพอมไอมูอารุอัลลัมกุโลนาคูมีแต่ใครแรงหามาไอเทมเรนมุ่งแต่จะกูนี่ก็มุดุมุ่งแต่นาพิมสลัมเทจึงข้าจัดรากดอนลัมก็ขันนาปองพอมนังละตานาอักขังลู่ไอมีวังมุ่งแต่ก็ตานุพัชจังมชามุลัมถาจับกระดานละตาระพงมุ่งจุมคูตัวขัดเรลัมยิเพกังกะหนึ่งขับไองาไอ มาเลเซียมุ่งแต่งเครื่องบังอังวางเออีปูลาซินแต่ละประเทศคาถาจึงล้มสำลักครองทับนี้ลักษณะสิกาสังกาลาชลัยไปกระทับจนไอมาเลเซียก็มีวังมุ่งแต่ละไงชาเรื่องวัยคันสารลำเพแต่ยังสกรีนขัดวายทะเลนไต้หวันมังคังก็มีวังมุ่งแต่งกระตานะมังคังเร่มีวังมุ่งแต่ละไงชาเรื่องวัยคันสารลำก็มองมุ่งจิงพงชงรานานี่เอจึงคำยาไอใครไรเซคูเร่งาไอ แต่ชนะเดียนทว่าชิมจะอยากว่าตัวอย่างก็หลุนพี่อยากมุ่งแต่งสินะมายังก็นางดองกบ่าปิมปรัวไอ้ไม่ชัวไม่ใช่ไม่ไรไม่สมใจฉลุกของสีมันไม่ใช่ไม่ไรคิงมารีกรูจ่าฉลุงไงนึกมากับมันไม่ไรลูกของจ่าคูสิเพ่ก็มู่ตามัดง่ายชื่อกามตัดง่ายข้อมนมนางนี่ด้านหลังนาชิกาโกองไม่กวนนาจังสบายแต่ไหนเจมันตุนนาลิงยี่มีสิจิมพินากาโดมิชินลาไม่หลักสันชิกาไปบังตันนา มิจฉาสันนันชินลาไทยเจลาอเมียวชาเนกุนตุงคุลงัยจวนมิครมกุนอนมจุมลำลมอนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจิมพินากาโดมีชินลาเชิงละข้องเอชิมสมเนียงสิตาชิละข้องอุนทอยคุมสมยาทะตุงคุมมุมดุสิจิมพินกันโจกะทองทอยโมบงลีจะพองทะกาชกาเอชไลมาดุนสปรอไอ กาซาวชารองขากวนรองยังลุโมแพชามตันนาเจครับไอขาชารองนำพุนรองยังมงในมัมอุงองไอลุโมแพชาลานนาชัดตั้มชายลำยันเลจังนาเรยังกรมปวดไอลำเงยกัวเขาทิ้งเขาหน้าขาอายุกัวมาเดียนไล่ลำเรียอันเถียเขาทิ้งเขาหน้าขาอายุมูลำทะขากับไอลำเรลัวไอชาโลมโลกันกัว ซาบันคนประหลักรู้ชินิงสนิทชินิงนาอุปกฏชาโนกรรมไอขั้นเดโกครั้งกบ่าดระไอเชิงไรนาครั้งกบ่าไอขาจูมุ่ยงามเดนิเพอะชังลาราไอชาอันไรยิสุนเขาหน้าคันนาขาคงขาลานิเพมงอะชังลานนาเขาทิ้งเขาหน้าขาตัดลำกนาพังจุดทุ่มหน้าเตียงมีเว่มังคังยันละจังลาราไอ ประตึงซากริทมเข้าทิ้งเขานานี้สิงมัสตวนนาคุณครอดิมขโมรูครุมดิมใครไม่ชูลาลู่ชูลาจะผ่านตัวกรินไอมัสชิดังตัวไอเข้าทิ้งเขานาเราก็มาเดียนลาร่าไองาไอชิกามตันงาไอครบนัวพูนเอาหนี้คำจางามหนี้มุขันมุงวิชไปอาเดียนไปดูระไอแต่หลังนามุขันมุงวิชไปอาเดียนท่ามันเอาไปคานควันสปิวไอมุขันหนีบังตันนาช่องนั้นเอองเซาลู่ จึงทงกรรมมจีบรังดีจอมชงวยสปิโอด้านในมันเอาเซียนง่วยมควันจอมตัดกะ

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปูกางานนะสกวนสกเราชมิงงามาไอยามตุนนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปูกางานชวนนางเพ่ขับเต่าละกาไอง่วยมควันเถะมันเอาหวังเถอันเถะเรามันจะช่างว่าอยู่กัน

ันเทียงตากุมตุนเล็ดหรือคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลชวังอมิตรเรารุมเล็ดอสุดมันนาวงูนาวากัดโลมันตุนนาทุ่งขึ้นมันนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

木念，一比木瓜瓜出百里，提大了瓜哈罗，微信木瓜嘎吃哇，微信木瓜嘎嘎来白马那个。

มือคือสังควาชิลาทาขาจากขามาจิลาวะกาถูกามามูลาวะมูกว่ากว่านี้ชื่อจะชื่อกว่าคิดนี้วูจาวุมากาชิสูทูมาดูมานาสังสูว่ามาเนียอเมเนียฟูกุยินิกว่าฮัลโหลกว่าคิดมูกว่าเสียมานานากะ

0: 广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破价贴五千出柜，
2: 降低十三分啊！
4: 你所有社府，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 风吹爱心，爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好感动内容发电，为了高山美。
6: 风吹爱心，爬山云南，为了比亚摩干带提醒。ฟังเขากันล้มในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เพียงนี้มีผมซิงโจ้ขวายไลอุ่นเงินวันป่อยมัวยาพระเตียนจงโกบอกที่เก่ายินนันสั้นนี่อยู่เบียงเมืองเสียยกผมยินนันสั้นจะเอาปิญญาไล่เจอไล่จองยกซุ้งกำลังสนาเนื้อโลกหักซาธรรมจัดไล่เจอไล่หยังดังลาทาพระเตียจุ้งโกบองถึงพระเตียเหล่าตัวละของขวนี่ลงเก่าปั้นเหมือนตัวนปีนี่เคิงปีไปอ้อนของจุนบินตังสั้นตัวละอยากนี่หอดถึงสามปานเปียดหอยไปหาเหมือนกุนปอกไม้ปานกะแจ้มทำเหียนกันเลี่ยงโปปูป้างาดีกันยกซุ้งนำจังฝ่ายไปเลี่ยงปูป้างาดีเนื้อโดกบานเมืองในพระเตียหิมนำเมียเมยกงโขอยู่สิบสองปานาเจ้าตังยกเฮ็ดพระเตียดเกิดเรือนพิยาปัวเกิดเพียนินไว้นี่ป่าหือผู้กุ้นสามหอย12กุ้นตายเสียประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำทีเล่นเปียดดอกออก19คำพร้อมซิงจั่วข่อยได้อุ่นเงินวันป่วยหูซ้อนพระเตียดจงโกบอกที่เก่ายินนันสั้นนี่อยู่เวียงเมืองเสียดังยกพร้อมพร้อมโจ้สำเนียนที่ทำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสู้จีที่ตัวกันสั่งเตียงพระเตียดจงโกเกียนขันนันปากกำขดนักเลือกเรียบดังมันได้เจ็ดจริงใจความราชการเหตุใดดกดีปินดีตามจอบออกแห้งเหตุการณ์ดีคือบ้านเมื่อหนาเป้าอย่างเป่าเศร้าสั่งเตียงหงยะอันดีนันออกมาไล่ดีกาจ้ำโมยาลีนันออกมาดงไล่ตุนอยู่การสั่งเตียงบ้านเมืองยินนันเกียนเคียงนี่มีนำเขียมนำลีซุ้งหรือโขอยู่เฮากินเจอหนึ่งห้องว่าบ้านเมืองยินนันนี่เขียนเกียนขันจมไล่เขียนสุพโยถอดใจวางเงียนผู้บินเสมสู้จีเขาพร้อมๆอย่างปากกำเกเวลากันนาตีหาปีปอกที่14มาเส้นเฮานี้คำตองกากฟังอ่านเดะนำจังเฮ็ดได้ตกตีเป็นนิทานออกมาลูนึงเกเซโอพี15มาเอากันหักษาธรรมจาตตามบินตามเกิดไล่เจอไล่อย่างต้องบินกันสั่งเตียงธรรมจาตยิงดีเฮ็ดไปอ้อนได้ดีทำบินกันสั่งเตียงที่นักนั้นสะสมการหักษาการตวงได้ใจหยงไปเทียมมีดีตาลีหนังกันนั้นทำบินตามไม้ซ้ำจองลงขัดเคียงตุนอยู่จานโลธรรมจาตามปินตามเกิดไล่เจอไล่อย่างเรียกกันหน้าตีการเฮ็ดสางเฮ็ดได้ตกตีเป็นดีขัดเคียงยกซุ้งกำลังสนาเลือดลวกฝ่ายไปหักซาธรรมจาตไล่เจอไล่อย่างนั้นเฮ็ดได้ตกตีเป็นดีอยู่ในเวลากันหน้าตีหาปีปอกทีสิผ่านนั้นเส้นเฮาเนี่ยจักตังจองการสามฝ่ายมาออกเฮียงเขาเฮ็ดการสั่งเตียงหือจื้อเสียงฝ่ายไปเซตาลีซันป่าใหม่คือเขาดอกใหม่ดอกม่อนเนื้อโลกออกจะมีเสียงนั่นส่วนสเมอร์จัวปันพอถึง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔估计的
3: 正阔嘎天文先生会
2: 当代是双方的
3: 你松我在乎
4: 广播涵盖更多
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ไก่หลีผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
6: ไก่หลีผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
7: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดิวซาจะเลือกอาขิงตั้งใครขำบอกเลยเขาตีตั้งใครตั้งหลายได้ตีดักบียีนันเซินอยู่คุณมิ่นห้องไข่ข่อยกุมตันหอมจมยีสุเจตั้งจงโก้หลามเก้าหลังยินานเซินหยิบตื้อเปียงจ่าหลายอย่างหลายเมียวยกสงร้องข่มกูต้นดิบตัวเย่หลายเชื้อหลายเมียวและปุ่นตีป่าไรคนทั้งลาทาไฟตกตั้งจงโก้ถึงเบิ้งเล้าตัวต่างกุ่นโคปุ่นตื้อเก้าเหงบุ่นตุนปีได้เดินเดินถึงเดินหกปางแหลงบินตั้งเซินตั้งหลงต่างโซ่โกนขึ้นถึงสามเหงเปียดปากไปห้าบุ่นสี่เหงสองปากโก้ร้องสอนดีดุ้มลายกสงเปียงจ่าข่มกูตั้งเด้งปูเด้งป่าอึ่งขี้ดำขวางที่ลำบีกงโคและปุ่นตีป่าอยู่12ปันล้าโยกเหตุดูเจียงเจ้าอยู่เขาสู้เจ้าได้ชุดจ้าปองเหตุร้องข่มกูให้ฟังนั้นเหตุเด่นปองกึมให้ลูกอ่อนอยู่เขาสู้เจ้าได้ให้ปัดไปดีซะร้องดีตั้งกำหมูจ่ากัดกาเหตุอากันได้ดีดันผู้ปงบอกออกมาตึงจงโก้ปั้มเจอปิ่นโตอยู่ฝ่ายเรื่องกงจื่อเดินเหตุร้องจอมอ่องจอมตีดันย้ำเลยจะฮับถอมเขาจะตั้งเบิกจะได้เมื่อเดินเปียดได้19วันยินานเซินอยู่คุณมิ่นห้องไข่ข่อยกุมตันหอมจมยีสือเจตั้งจงโก้หลามเก้าหลังแล้วข่อยดัดจับโหลดโจ้จ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู้จีนัดได้ตีสร้างให้คุณเบิ้งตั้งจงโก้อยู่ดีซ้ำสาลองต้านนัดดักหลองได้ตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมังบุถกบานหัดกัดจามปองโจ้จ้าตึกจามถัดเศร้าตีสร้างสีจงเบี้ยวดีเข้มได้ดำไหนดมน้ำหมูจ่ากัดกาลำตือมาเต้าโทรองตีสั่งกุนเมืองยินนานอยู่ดีซ้ำสาได้ยกส่งมาเจอเฮือรองกู่มือวันเมืองยินนานเช่นได้อยู่ดีซ้ำสาเช่นดีเฮืออยู่เช่นปิวจ่าสาเจอเซินไว้สู้จีว่างดินมักให้ขุยอีกซ้ำตันคำลูกเขาตากันห้าปีดำสิบสี่หลังมาแล้วเซินเฮาเลี้ยมเขาออกเปียงจ่ามิวปองเหตุได้ดีซ้ำจำได้เป็นผู้ดันเกินหนักเป็นนกเจมปองเห็ดรองข่มกูต้นดิบตัวเย่หลายเจ้าหลายมิวมาได้เอารองข่มกูว่องสุดตันเซาต้นดิบตัวเย่หลายเจ้าหลายมิวเห็ดเป็นรองตีสร้างตีดักได้จุ๊จ้าข่มกูปองจอมรองคักเบียดเจอเฮือตั้งหลายได้จามรองดีปองเห็ดตายยิงสามเปิ้งหลงได้ถัดกันเต้าทูต้นดิบตัวเย่หลายเจ้าหลายมิวเจมตั้งรองตักอันปองกันรูเทียบจอมกันเฮือรองปองการข่มกูต้นดิบตัวเย่หลายเจ้าหลายมิวและปุ่นตีป่าเช่นเหตุได้ดีเติมมาหน้ากันมันจับได้ปีนองเปียนผู้เขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังเลิกเส้นเขาตีลูกสามฝ่ายได้กาจู้จ้าปองการเฮือมันปองเหตุเป็นว่องตีมีตัวเถินตัวเย่ดำหลายว่องตีมีต้นกูดำดิบกูเจ้ากูเมียวว่องตีมีต้นบอกต้นบักดำหลายได้โตถึงเบื้องเปียดได้สิบเปียดวันคนตั้งลาทาไฟลูกตั้งทรงโก้ถึงเบิ้งเล้าพอกลาทามาได้ตั้งหลงต่างโซ่กุ่นโคปนเตอเก้าเหงบุ่นตุนเลยได้กุ่นโคซื้อตู้ต่างเข้าตึงออกตึงนั้นปนเตอสองเหงปากบุ่นตุนตั้งหลงโฮโจลาทาไฟต่างกุ่นโคปนเตอเปียดบุ่นคือเลยได้ลาทาไฟต่างกุ่นโคเข้าตึงออกตึงปนเตอสองบุ่นสามเหงคืออีได้เดินหนึ่งถึงเดินหกปางแหลงบินตั้งเซินมีแหลงบินได้บินกะตั้งบินมาได้คิดถึงเสาจิตบุญนำต่างโซ่โกนสามเหงเปียดปากไปห้าบุญสี่เหงสองปากโกต ต่างได้กุ่นโคเสาสามบุญเฉดเหงสามปากต้นลองปองการซื้อได้อยู่ตั้งตึงขับบาเป็นหนำปัดหกหนำปัดหกหนำปัดสิบสองวงในลองสอนดีรุมนายกสงเปียงสาวข่มกูตั้งเด้งผู้เด้งป่าอึ่งขี้ลำขวางขี้ลำมวยกงโคและพ้นตีป่าอยู่สิบสองปันนายกเหตุลองสอนดีรุมนาปอกได้มีคนลุกเบิ่งเราตึงเชียนผู้จ่ายหรือตึงก้าสิบตึงในมาห่มกันฝึกเห็นมีแชมป์กนทิ้งก้อนด่ากันหรือเจินฟูก้นขึงปองเปียงจากโคโซกูฝึกโบราณหรือคงฝึกฝ่ายขึงปองฝึกเห็นการเด้งปูเด้งป่าตั้งก้นกัดปองกันหรืออ่องกันผ่านสร้างเจริญดันก้นหมายข่าวลูกอ่องเจ็ดชาลากันอึ่งขวบเดนเข้าตึงออกตึงตีหมู่คันนั้นได้หูโตถึงเบื้อเรินแปดได้สิบเจ็ดวันอ่องปองกันหนังในปีใดตั้งหนองเจ็ดเยี่ยมเจ้าก้นซื้อเข้าตึงออกตึงลูกเลือดตึงกาตั้งป้นตีป่าปากไปสีด่างบาดันสองปากไปสองบนโกลูกตีไทยเข้าตึงออกตึงดำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากได้เข้าไปเจ็ดตั้งปีกายเตี้ยกันมาอันโกนเข้าตึงออกตึงป้นเตื้อสองปากบนโกได้ก่อนตั้งสีปีกายดันเสาห้าวันรองปองการเข้าตึงออกตึงได้เหตุได้ดีมาเจอปีได้เดือนหนึ่งถึงเดือนเจ็ดครึ่งขวางเลิกฝ่ายกันให้ราตีตาลีเซลซื้อขายออกกาดันเจ้าได้โสเสาจิตกุ๊กตีสองหิงบุญเย็นดำสีปีกายหุมย้ำนักดีปักได้เสาเอ็ดไปสามได้ขายถึงเบิ้งไทยตึงเยด้านตึงโอโรสนักตึงกาตึงอึ่งตีจะได้กาแปดสิบด่างนักได้มักหิดได้ขายออกกาดันเจ้าได้โสสิบสองกุ๊กตีสี่หิงบุญเย็นดำสีปีกายหุมย้ำนักดีปักได้สิบหกไปแปดได้ขายถึงเบิ้งไทยตึงชินจาโพตึงบงจาราอันนึกตึงกาทั้งอึ่งตีจะได้32หนางปีใดเขาปล่อยสู้เจ้าใดดูเจียงเจวตึกกาปองเหตุดองให้ฟังตกดำให้ฟังเหลียงกาปิ่นฟานให้ฟังอินสู้จีวังโดมีกิ่งมีย้ำหน้ากันตีหลักจะได้ครบอันหมาเฮียงนึกเจวนึกเสียนนึกเสียงนึกชนนึกม่านสนถึงที่กาเจี๊ยเยี่ยมกูอ่างกูตีกาช่อนต้านดองปัดเปะกูมือกูย้ำเหตุดองสอนเดมิวหูงายเหตุดองดุมกันมาเปิ้ลยิ้มซื้อได้ฮึดลูกอ่อนได้มันสนซื้อปูมีมือสู่หิมหวามลูกอ่อนซื้อฮุบจ้ารองจับตังจักได้สองหิงเก้าปากปลายโกอยู่เขาสู้เฉะได้อามาขามเหตุเด่นปองกึมดองปัดไปดีซะอยู่จำจงโกยิสเจถึงมาได้จงจางเชียนช่อนปู่ฝ่ายปองการกิ่งขยาไข่แล้วตึงกาตื้อเลือปานเบิ้งปงหมอกออกลองดีตั้งงามหมูจากกัดกาป้องเหตุการณ์ได้ดีดันว่างชิวฟงเคออันท่องสื่อเก้ากูไรจู่ดึกด้วยเป็นหมูจากกัดกาป้องเหตุการณ์ได้ดีดันก้นไข่หมอกอาช้องตัวลวกที่ระตึงกาเฮาดิ้นเจียนเมื่อเดือนแปดได้สิบเก้าวันบอกว่าปันเบิ้งและป้นตีป่าตู้เอว่างอยู่ฝ่ายป้องการเรื่องกงสื่อเรื่องในมาโฮมิดโฮมป้องล่ากันโตกันกูเมืองกูเติงตัวมีอาข้างเผือมันสมนาอาจ้องตึงกาผู้เจ้าได้มาคักเบตั้งดึกด้วยลองโฮมิโฮมปองล่ากันตู่กันในตึงจงโก้ปั้มเชอปิ่นโตลองอยู่ฝ่ายเรื่องคงจื้อเดินอันรับปืนเหตุดองเหตุตังเหตุดองเมี่ยมจอมอ่องจอมตีซ้ำตั้งเหตุตีกันจื้อได้ดันโตถึงขิงย้ำเลยอ่องตีท่านเบื้อเดินเปียดได้สิบแปดวันอึ่งป้าวันตกตีตึงกระโดนปียาปู่เป็นเพียงสันดักแห้งดันปู่เหตุได้ก้นตายกาสามปากสิบสองโกมีก้นสี่หิงหกปากสิบเอ็ดโกมัดสางจะมีก้นสองปากเก้าสิบโกมป้าขาโจอันเจมเกยต้านใครได้เป็นข่าวสตังเมอร์เป็นฟูเซนต้านใคร
8: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเมอร์อามิวปัดฟันต่านเฮินเดียวอยู่เขาตั้งเมอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นโก้ตามชี้จินเห็น
7: เมื่อสองหิงไปสวาปีเดือนหกได้สิบสามวันชิจินพินจงสูจีจุระขุยกุมตั้นรองต้องมัดชิจินทงจือหันหน้าได้ปากเสาปีเต็มตั้นคำนั้นจีออกดูมีเจอหิดจอมปุ่นเงาตีอ่างไว้เจอเถียมกุนเบิงปองกันในหิดจอมรองตั้งกุนเบิงจูจ้าเถียมกุนเบิงจำปองไปดีใส่ตั้งอาเมียหรือตั้งกับจำเบิงได้ยิ้มอาจองกุนเบิงถ่อมรองไข่หมอกกุนเบิงจอมรองอ่างกุนเบิงกี่ปวดรองจับจากก้นเบิงอิงเปิงก้นเบิงแห้งๆผ่านออกรองหงอ่วงได้มา
9: คำเปิ้นว่าขิงบอกก็บอกขิงมักก็มักผู้เจิงเบิ่งใดเบิ่นหนังโกปานก้นหนังกัน
6: เฮาเฮาฮู้บ่องเจอเลี้ยงเฮ็ดขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
10: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกไหลเฮาเจิงใดใกล้หยันยาก้องยาตู้ไหลอ้าป่วยไอ้ทั้งไหนหวังเหอพี่น้องเขาทั้งหลายจิกถ่อม
11: ใจมาหลวงลำเสิร์สวงขี้เสิร์ถึงคำตำไปกูวันง่ายมากกว่าคุณหูก่อนมึงใจเหมือนหนังมือวันก้อยเธอบ้านก็เกี่ยงเจอจ้วยเข้าอยู่ก้อยว่ากบสังสามปัวคุณข้านกำควงหูรักหวมจะได้มายุ่งเจอเขาได้

咱们俺们碰毛啥？哎，还怎么完蛋？被当狼甩帅，咱们呀，还乱飘哎，当真的末呢？我话来跟灯下片间陪说，我们当真的莫闷呐。哎，莫来被当见外论，孙丁听妈被表榜，很等爬梦上乱呼，上干和奴高人管，怪出来管得宽不杂，六拉三杂格老。ลูกสาวลูกชายเกียนเมื่อจังจันบอกม่านเป็นสำหรวมโขดีขึ้นเฮ้อเลยสำกัวโผหลับเอ้ยโอ้ยเข้ากับจีเลยจุ้มดุดยาเที่ยงปวบนังขันเนี้ยโอ้

0: ินมาลือเราเมียนสามวะตัวปลาเลยเมียงมันขิวตัวลงตุ้ยหลงไปสุบสวมเมา
1: ก็มองอิ่มต้วงจุ๊บใจแหวะสมุทรสันขามาของทำต้องเหี่ยงขามาอีน้องสันไม่ขันใช่ตั้งไก่มีหัวนก้างจะห้างคืนกันอยู่ตีหรือจานนั่นมุติกับป้านผง
0: เปิ่นว่าขาเหี่ยงอยู่หิมกุยตั้งปู่เท่าสูบเลยกุยจำปีมาคำนำ
1: เปิ่นมาตุ้นกุยอยู่วางเข็มอย่าเท่าสูบเดี๋ยวไม่จะถี่ดิย่าเพียนยันเลยเกียนควนหอมพงว่าไรป้อมไปสองป้อมหนึ่งตูเจ้าหิตูตัวก็เลยซานางทำวีอันไหนย่าเพียนมาเลยเมื่อเก่าเถอะมา
0: ก็สุดดังกันกันมาเลยสิ
1: ตั้งเมื่อก่อไปวัดสี่สิงห์แท้แนวนั่นมาเอาสองป้อมดู

ันเสือเลี้ยงส่งมากกราบได้มาตกเต่าเอาฮะเครื่องตื้อเครื่องกาลำไหลดูเลี้ยงก้าพ่วนพันกำเจอเผอมันไก่เอิ้นปิ้งหมุนมวกจีมกาจวกห้วยจวกหน่อยพวกไฟเตียนสือ

0: ิ่นหนังเบิ่งกุ้นฟ้าล้วนตัวมีหมวกเฮาสิใครออกลวงอีกไม่เจอกุ้นสายฝนลงมาตั้งจางอ่อยย้ำหน้าปีนตึกหุ้งกางปูออกพ่วงผึกกินเจอกุ้นหน้าเอิ้นโมซุ่งเหลียวร้านเก่าเป็นกุ้นกำกันควรเจอกุ้นจินละตั้งเจอกุ้นมีอ้ายจื้อปิ่นนั้นร้านไอเก่าตีเลยเข้าม่านกะกำลังขัน
1: ไว้
2: มือเลยหาเปิ่นแว้งเนียงสูจีไปรุ่มเนียงนั่นเอาให้เขาขี้เหรอพงตันออกคำคูนมา
1: ไว้เขาก็ไปอ่ะจะบ่ฮิผิดที่ใดวะ
2: เมื่อไรอ่ะฮ่าพวกนั้นกุนตู้สึกยิ่วจี้เขาก็กี่อ่ะสี่บดีร้านขันพายกับไปติดส่วนส่วนเชียงเข้ากาดที่เลยุ่มทั้งเสียงจินกุ้งโจ้ตุ๋ยของสมาร์เกอร์เหตุเลยลากเอาป๊อปผึกเมื่อไรมาตู้สึกก็ยังปีนผู้เข้ากาดแล้วหูไปติดตกว่าเสียงขีดห้องมาเก่าทั้งโกสู่กินข้าวหน้าก็ยังตันศึกปืนฟันสู่เต้าเข้าถึงป่วงม้าแผวสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงป่วงม้าแผวสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงก็เว้ยเมียนจ้วนอ่ะ
1: เมื่อวิตานเที่ยงวะเอามาขนึงเนี้ยอันขาวนะ
2: เออกุ้งจู่สู้เขาตั้งไปบุญกาถ้าเราจะเป็นทุกทางผุดบางหู
1: เมื่อวิมาจ้าเที่ยวป้องใครเหรอสมัจจาตัวไอ้ตัวตัวเหลือที่สงบก็มาเกาตินปิดที่ก้นเหมือนน่ะนี่เอามาคันนึงนะ
2: เฮ้ยตายคันนะเขากินสุกยังร้อมสิงตาอันสำยังความสุกจังโยโหเลยตาบสิงเกียนเงียนยังในเทียน
1: เฮ้ยเมียนินตันขำลีเกาไรยินเปิดมาเมื่อหาดเข้าสู่ขายตั้งสิมีเมื่อสมือบอกมาสมาตานขาเมียนอามิห่างเมื่อกลายเป็นตู้ที่เจ็บสิมือวางมานั้นซะสมาตานขาเสียบกดถ้าอะไรกลายมีเจ้าอันนี้เจ็บเนาะสมาเมียนเนาะนานเมื่อตัวเฮือหนุ่มหัวใจน่ะกลายเอากราบหลาส่วนไว้เดี๋ยวนวลตั้งที่ปล่อยตัวทางก้นนั้นซะสมาเมียนสั่งอ้า
2: เมื่อสำนีค่ะเขาตุยเมื่ออ่ะเสริมเมื่ออ่างดีสร้างนางตั้งกินเขามีเปลี่ยวโอ้ล่าเมื่อหิวอ่ะสัมพุทธันบักบุ๋มเขียนตีไปมันเลยศูนย์ไงคุณดูเมื่อนางสัมพุทธันคล้ายตกอยู่กวางตีเลยละก็มาช่วงเมื่อสวกัวเนื้
1: อส่งมาเลยปีหนึ่งไป
2: เกาตุยเมย์อ่ะโอ้นางซัมเมียเกาตุยกันหนังเมย์กันนะพวกท่านเดินมูน15ตุยกันหน้าเมย์นะ

0: 上不能光粉不退啊，我爱灰灰民主，那么来本，那么来要人多呢？呸！
1: 呸！没人无常事，长大了，滚今夜庙来，过了不行你烂，对么路？说鸡毛虫，什么大说无？没断喂，滚你今夜庙来，俺们光快一火扑。ว่าตานเปิ้นเอาเสื้อกระจกลกแล้วล้านล้านผ่านเจอวะผมก็ดีกว่าวังนั่นก็สามารถถามมะมะสับดิกินย่าเหรอลีนกะยักกะยักหุ่นลีนกุยกกุยกหุ่นว่านั่งมาออกฟวกจกจักลักหลายลักหลานเปิ้นฮึ
0: ฮึไม่ทำดีค่ะบอกว่าคำนั้นเก่าตุ้ยอำเจรังสามีเอาก็กะลักอ่างหลวงเบิ่นมาบ่สมมาจาไทหัน
1: เมียต้องมาได้หาเสียได้มันจะมีหรือว่ากวบมะมะว่าพอเลยกินซุยาเพียนเพิกสิต้องติดตึกลิมีดีกันหวงป่านการมิวเลยก็เลยลาอยู่เถอะไอ้อยู่เถอะไ
0: อ้ข้ามเปิ่นว่าน่ะข้ามสูงเปินเขาไปถ่อมหมงเปินฝักที่ห้างแอ่งันไปเอาปลาหลวงเขากัดจวมเฮ้ยแล้วไม่หันผีดังหวานเมื่อว
1: อตั้งหลงตัวเป็นเมื่อขายให้เขากินจับจู้ยากะให้เขาดูดอ่ำผ้าดีร้องสายเจอฮ้อนฮ้อนซึมผีผีมางกำซึมตานโกนตายปีปีเอ้าเฮ้ยใครเจอเมื่อโอตังโกนเอินตูมนโมโขหลอนลูกอ่อนกวนเท่าเลยเปี่ยวสงเสือจำไหมเกาจินโจยาเสียหัวซุ่มหัวซุ่มเหมือนนั่งมาวนเปิดนึกออกมันเผาหันเผาก็ดีโกโกนเอินกินยาม่วยเหมียวเลยเปิดต้านโตโจปานโกนเอา
0: ก็ไปให้เอาก็เปิดเปินเอาจ้าเผือกเขาหาจิ้มจำไงสับปีนินขายเจ้าเก่าก็กลัวฉันผิดเจอ
1: จำไงว่าเป็นกลับบ้านเมืองดีเมื่อวันในกูรีกูเฮิร์ตส่งเงินเลยผีสร้างลำไหลเข้าลำเลยกาขายปงเจอกล้วยว่าเก่าจำไงอ่ำเหมือนก้นเหมือนหนังก้นส่วนเปิดให้บวกมาดมาเจอใครหรอมาเจอใครหร
0: อว้าเจอเหรอสามไงกับบ้านปันมึงกว่าปีนบ้านมึงดีเพราะว่าเผื่อมันรึเอามือวันนั้นกับสามสาบอกว่าปีนเหื่อไอ
2: ้เจอเดียวไปมาเจอเดียวตั้งสองก้อยสู้มีเจอตัวอ่ำมีหลวงเขามีไรนซา
0: เจ้าที่ที่ไหนมีสาว
2: เจ้าเดียวทุ่งคำว่าโกนไก่ลีนอกเข้าหงปงโกนขันไถลาจุ่มหมอกเจอไถลาไถไรตึ้นเข้าหงขึ้นเจิมจอมไถลาไรเด็กควงเข้ากูกวงเต็มสิ
1: วะมีสาวคำมือบ่ามาเลยเก่าป่วงเอาเก่าป่วงเอา
0: เจอมีสาวคำหนังเมื่อกี้มือบ่านั้นเอาตัวไม่ต้องใจคึมๆเอา
2: ฮีตับซาสื่อเข้าเท่าลมห่มหมอกแห้งห่มกันฮีตับซากว้างปึกโอหลังผงเสกตึกโตเมือง
0: ว้านี่กลุ่มเท่าสามปานยิงใจลูกไข่เฮาสู้ตัวกะล่ะตะเปียดซาผึกคุ้งกลางสั่งที่ได้ดิ่มปี่เมืองกูนเขาเอามันถกเพี้ยน
1: มีสาวถึงมันดั่วลู่นั้นเปิ้นห้องวันที่สาม
2: อ๋อมันดั่วลู่น่ะเปิ้นห่วงอาปินมันจินตู้ชื
1: ่อโอ้เกาปวกอ่ะถึงวันนั้นมาจิ๋วปินซื้อเขาเตียกซ่าขายซ่าลันเข้าถึงเมืองมงอะไรเข้าถึงงูบ่ายเอวโอ้ล่องปีตั้งไหนพอเพิ่มไกลอ่ะไว้มาเจ้าปินเขาอ่ะ
0: เจ้ากูนซื้อแล้วนะเขาเอาย่าเพียนเพิกซื้อเขาเหมือนหนังหมากกว้างอับมีสิงซื้อเข้าเฮิร์นเลยกะก็เหตุเธอ หน้าเฮินกิ้งติ่งติ่งเมียนชั่วนาว
3: เจ้า
0: เมียนชั่วนาว

0: 习近平那嘎多米神啦。
1: 听了空言什么什么年是大师的空他可么什么要他东空某某多习近平跟着个同他某帮里子碰他嘎是嘎也是来么顿是不爱。嘎骚沙荣卡过恩荣样鲁某派沙么蛋那这颗爱。卡沙荣南喷恩荣样梦乃妈恩昂爱。鲁某派沙蓝那沙当沙爱蓝要了长那人样给我们不爱蓝了爱过。เขาทิ้งเขาหน้าขาจูก็ไม่เดินไล่ลำเรืออันเถอะเขาทิ้งเขาหน้าขาจูมูลำท่าขากับไอ้ลำเรือล้วไอ้ชาล้วมล้วคันก็ซาบันคนประหลักรู้ชินิงสนิทชินิงน่ะมันปวดก็ชาโนกำไอ้ขาอันเดียก็ครั้งกับป่าดัดร่าไอ้ซึ่งไรน่ะครั้งกับป่าไอ้ขาจูมุ่ยงามอันเดียนี่แพ้อาชังลาร่าไอ้ชาอันไรยิสุนเขาหน้าคันนาขาคงขาล้านีแพมงอาช่างล้านนาเขาทิ้งเขาหน้าขาตัดลำกนาพังจุดทุ่มหน้าเดียงมีเว่ยมังคังยันละจังล้าร่าไอประตึงซากริดทุ่มเขาทิ้งเขาหน้านี้สิงมัสตวนนาขึงโครดิมขาโมรูครุมดิมไขใหม่ชูลาลู่ชูลาจะผ่านตัวกรินไอมัสชิดังตัวไอเขาทิ้งเขาหน้าเราเรากลัวมาเดียนล้าร่าไองาไอ
2: ชิกามดันอาไอคบนัวพูนเอาหนีคำจางามหนีมุขันมึงไม่สบายอาเดียนไปดูระไอแต่หลังน่ะมุขันมึงไม่สบายอาเดียนท่ามโนบุยคันขันสบิวไอมุขันหนีบังดันน่ะช่องนั้นเอองเซาลู่จึงทงกำมุจีบังดีจอมชงไม่สบิวดันไหนมโนอุนเซียนงวยมุขันจอมตัดกะ

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปูกางานนะชกวนชกเราชมิงงามาไอยามตุนนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปูกานชวนนางเพ่ขับต่อละกาไอง่วยมควันเถะมันเอาหวังเถอันเถะเรามันจะช่างว่าอยู่กัน

อันเทียงตากุมตุนเล็ดหรือคำทดไรกัดโลนอปาลีชปากัดโลชวงอามิตเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนอวากัดโลมตุนนาทุ่งคึงมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

เมื่อคือสังความชิลาทาข้าจากข้ามาจิลาวะกันถูกกามามูลาวะมูกว่ากว่านี้ชิจาชิกว่าคิคินีวูจาวุมากันชิสูทูมาโจมานาสังสูว่ามาเนียอเมเนียฟูกุยินีกว่าฮัลโหลกว่าคิมูกว่าเสียมานานากะ

0: 广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 政府的天文先生会，
2: 当代时装版纳，
3: 李苏木师傅，
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 放开心，爬山云南，不料不要摸干带皮心，放好感动内脑发电，为了高山美。
5: 放开心，爬山云南，不料不要摸干带皮心，放好感动内脑发电，为了高山美。
6: ผู้ฟังทั้งหลายเฮาในเขาซั่นใดบอกนี้ได้เพียงนี้มีพร้อมสิ่งจั่วข่อยไหลอุ่นงั้นวันป่อยมัวยาพระเดียจงโกบอกที่เก่ายินนันซั่นนี่อยู่เบียงเมืองเสียยกพร้อมยินนันซั่นจะเอาปัญญาหลายเจอหลายจองยกสูงกำลังสนาเนื้อโลกหักษาธรรมชาติหลายเจอหลายอย่างตั้งราถาพระเดียจงโกบองถึงพระเดียเหล่าตัวละครของหัวนี่ลงเก่าปั้นเหมือนตัวปีนี่เฮิงปีไปอ้อนของ

หงจุนบินตังซึนตัวลักอยากนี่ฮอดถึง3ปานเปียดหอยไปหาเหมือนกุ้นปอกไม้ปานกะจ้ำทำเหียนการเลี้ยงปูปูป้างาดีการยกทรงนำจังฝ่ายไปเลี้ยงปูป้างาดีเนื้อดกบ้านเมืองในพัดเตียดหิมนำเมียไม่กงโขอยู่12ปานนาเจ้าตังยกเฮ็ดพัดเตียดเกิดเป็นพี่ยาปัวเกิดเพียนนินไว้นี่ป้าหือผู้กุ้น3หอย12กุ้นตายเสียประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสั้นไหมย่ำทีเล่นเปียดดกอก19คำพร้อมซิงจั่วข่อยได้อุ่นเงินวันป่อยหูซ้อนพระเตียจงโกปอกที่เก่ายินันซะนี่อยู่เวียงเมืองเสียดังยกพร้อมพร้อมโจ้สำเนียนที่ทำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสู้จีที่ตัวกันสั่งเตียงพระเตียจงโกเกียนขันนันปากกำขดนักเลือกเรียบดังหมันในเจจิงใจความราชการเหตุใดดกดีปินดีตามจอบออกแห้งเหตุการณ์ดีคือบ้านเมื่อหนาเป้าอย่างเป่าเศร้าสั่งเตียงหงยะอันดีนันออกมาไล่ดีกาจำโมยาลินันออกมาตรงไลตุนอยู่การสั่งเตียงบันมังยินนันเกียนเคียงนี่มีนำเขียมนำลีซุงหรือโขอยู่เฮากินเจอหนึ่งห้องว่าบันมังยินนันนี่เขียนเกียนคันจมไลเขียนสุพโยทอใจวางเนียนผู้บินสเมสูจีเขาพร้อมๆอย่างปากกำเดเวลากันนาตีหาปีปอกที่14มาเส้นเท่านี้คำตองกากฟังอ่านเดะนำจังเฮดัยตกตีเป็นนิทานออกมาลูนึงเดเซลพีสิบหามาเอาการถักซ้าธรรมจาตามบินตามเกิดไล่เจอหลายอย่างต้องบินการสั่งเตียงธรรมจายิงดีเหตุไปอ้อนได้ดีทำบินการสั่งเตียงที่นักนันสะสมการถักซ้าการตวงไหลใจหยงไปเทียมมีดีตาลี่หนังกันนันทำบินตามไม้ซ้ำจองลงขัดเคียงตุนอยู่จานโลธรรมจาตามบินตามเกิดไล่เจอหลายอย่างเดียกันหน้าดีการเหตุสางเหตุใดตกดีเป็นดีขัดเคียงยกซุงกำลังสนาเลือดลวกฝ่ายไปหักซาธรรมจัดไล่เจอหลายอย่างนั่นเฮได้ตกตีเป็นดีอยู่ในเวลากันนาดีหาปีปอกทีสิผ่านนั่นเส้นเฮาเนียจักตังจองการสามฝ่ายมาออกเฮียงเขาเฮียดการสั่งเตียงหือจือเสียงฝ่ายไปเซตารีซันป่าใหม่คือเขาดอกใหม่ดอกม่อนเนื้อโลกออกจือมีเสียงนั่นส่วนสมเมอร์จัวปันพอถึงเล่นเปียดดอกสเปียดคำตำลันทาประเดี๋ยวจงโกปองถึงประเดี๋ยวเล่าตังควงไขมาปองตัวละของโคนี่ลงเก่าปั้นเหมือนตุนในหันของโคอันขำหมดขอบแดนนี่ลงสองปั้นหอยเหมือนตุนปองพัดดอกลาท่าเปียดเหมือนล่ำในหันลาท่าตัวละของโคขำหมดขอบแดนนี่ลงสองเหมือนสามปั้นล่ำปีนี่เคิงปีไปอ้อนหงส่วนบินตังสันนี่เนียนมบการส่วนดุ้งเดบินขึ้นหอดถึงเศร้าเจ็ดเหมือนกันปอกตัวละเขียกลงสามปั้นเปียดหอยไปหาเหมือนกุ้นปอกไปตัวละของโคนี่หอดถึงเศร้าซ้ำเหมือนตุนไปการก้นนี่อยู่ตั้งพระเตียดเป็นที่6ที่6ที่12นางล้วนปานกาจ้ำนำมูนาจังฝ่ายไปเลี้ยงปูปูปางาดีและยกซุ้งนำจังการเลี้ยงปูปูปางาดีเนื้อโรคบ้านเมืองและพระเตียดหิมนำเมียไม่กงโขอยู่12ปานาเจ้าตั้งยกเฮ็ดปานกาจ้ำบอกนี่นำหือผูกกุ้นอันมาเตียพระเตียดเล่าพระเตียดคันเนียนฟงหนี่10ดีมาเข้าพร้อมปองตังผู้กุ้นโป้กวนฝ่ายไปเจินฟู่ผู้คำตวงหงการนาจางโคโสผู้ทำเห็นสังซ้อนฝ่ายไปปูบ้างงาดีในหงเห็นดงเดบผู้มีนาจางที่นักในหงซีเนนันปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเชียดตาลีเจ้าหนีปองสือหัวเขามาค้าขวากต่างพระเตียดฝ่ายไปห้องสั่งให้หน้าห้องสั่งนี้จีกาเงินเศร้าเจ็ดกดยันไปเตรียมปีกายเวลาจำเลยกันหนีอีกเทียมหอยปุ่นในเสวียดปุ่นไปซ้ำจองการค่ายหัวออกไปต่างพระเตียดนี่พ่อเพียดถึงพระเตียดไทยพระเตียดเยนานพระเตียดออโรซื้อฟงบินบั่นเมืองและพระเตียดเปลี่ยน10ดีในหันมากยิดนี่เอาค่ายออกต่างพระเตียดพอถึง12กดเดียนไปเตรียมปีกายเวลายำเลยกันนี่อีกเทียมหอยปืนใด16ปืนปลายเปียดห้องสั่งให้นานี่เอาค่ายถึงพระเตียดไทยพระเตียดสิงคโปร์พระเตียดเมืองจาลาโกฟงบินบั่นเมืองและพระเตียด32ดีเวลาเศร้าแห้งยำหอนปีนี้หนูจังเจ้านี่ซาซุ่มจองกันฝั่งตะจมนำฝั่งตะลดความลดฟันลดตำกันหุ่มหลินเศร้าจีและวางโหลบเป้าจังยังเศร้าฟงนี่ที่โทเจ้าเสียนเซียงชุนได้ตามสาเจ็ดคำตองลาเฟียดการเฮียจ่าเพียนึ่งการสับปะสารีตามลงมึงการทำเฮียนและสังซ้อนฟงนี่ดังมันไซเตอร์การสับปะสารียำเศร้าแห้งยำหอนหือลูกวันเดียค่ะหมูโปเมียกุนเฮิรออกไปหาการเฮ็ดได้เหยาเฮิรตกพันเดือดใจสองปั่นเกาหอยกุนไปปีนี่เฮิงปีไปอ้อนหงซีเนี่ยการเบียกเฮิงจักอันมีคมเปิ้งขืนเนื้อพระเจ้าเฮานี่การโก้อีกเทียมเตรียมปีกายเวลายำเลยกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นใดหกปุ่นปลายสี

ขอฮ่าฮ่าขาราสิเละตีข้ามือข้าข้าขอตีแหละโคโชวิตีข้าตีแหละมือว่านี่ฮ่าโกอาเกดาช่วยเกช่วยหาบุปผาปูการและปชลาจื้อกว่าจะที่มาวิไล่จืออาวิอานีโชจืเกอีเกตีแหละหาช่วยปชาวินีฮ่าอีเกตีหนากาโกปี

con nhé mẹ con là con mẹ chia.

Ohoko ledu ku mwe na hani. Hale haka ve chi ho ya hu.

阿姆尼一比木瓜瓜出便利提大拉瓜哈罗微信木瓜嘎吃瓜微信木瓜嘎嘎来白马那个

0: 广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普 TV，
3: 正破嘎天文先生会，
2: 当代时装版纳，
4: 李苏木师傅，
5: 广播行台大红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉开心爬山云南，不料比亚摩干带皮心，放好干冬内浪发电，为了高山美。
7: 奉开心爬山云南，不料比亚摩干带皮心，放好干冬内浪发电，为了高山美。
8: ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสารในปอกนี้ได้เพียงนี้มีพร้อมสิ่งจั่วข่อยไหลอุ่นงั้นวันป่วยมัวยาพระเดียจงโกปอกที่เก่ายินนันสั้นนี่อยู่เบียงเมืองเสียยกพร้อมยินนันสั้นใจว่าปิญญาไล่เจอร้ายจองยกสูงกำลังสนาเนื้อโรคหักซาธรรมจาร์ร้ายเจอร้ายหยังต่างละทาพระเดียจงโกปองถึงพระเดียเหล่าตัวละครขวนี่ลงเก่าปั้นเหมือนตนปีนี้เครื่องปีไปอ้อนของจุนบินตังเซ่นตัวลักอยากนี่หอดถึงสามปานเปียดหอยไปหาเหมือนกุ้นปอกไม้ปานกะจ้ำทำเหียนการเลี้ยงปูปูป้างาดีการยกซุ้งนำจังฝ่ายไปเลี้ยงปูป้างาดีเนื้อดกบานเมืองในพัดเตียดหิมนำเมียไม่กงโขอยู่12ปานาเจ้าตังยกเฮ็ดพัดเตียดเกิดเป็นพี่ยาปัวเกิดเพียนนินไว้นี่ป่าหือผู้กุ้นสามหอย12กุ้นตายเสียประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสั้นไหมย่ำทีเล่นเปียดดอกสิบเก่าคำพร้อมซิ่งจั่วข่อยได้อุ่นเงินวันป่วยหูซ้อนพระเตียจงโกปอกที่เก่ายินนันสนีอยู่เวียงเมืองเสียดังยกพร้อมโจ้สำเนียนที่ทำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสู้จีที่ตัวกันสั่งเตียงพระเตียจงโกเกียนขันนันปากกำขดนักเลือกเรียบดังหมันในเจจิงใจความราชการเหตุใดดอกดีปินดีตามจอบออกแห้งเหตุการณ์ดีคือบ้านเมื่อหนาเป้าอย่างเป่าเศร้าสั่งเตียงหงยะอันดีนั่นออกมาไล่ตีกาจำโมยาลีนั่นออกมาตรงไล่ตุนอยู่การสั่งเตียงบันเมืองยินนันเกียนเคียงนี่มีนำแขมนำลีซุ้งหรือโขอยู่เฮากินเจอหนึ่งห้องว่าบันเมืองยินนันนี่เขียนเกียนขันจมไล่เขียนสุพโยทอใจวางเนียนผู้บินสมัยสู้จีเขาพร้อมๆอย่างปากกำเดเวลากันนาตีหาปีปอกที่14มาเส้นเท่านี้คำตองกากฟังอ่านเดะนำจังเฮใดตกตีเป็นนิทานออกมาลูนึงเดเซลพีสิบหามาเอาการถักซาธรรมจาร์ตามบินตามเกิดไล่เจอไล่หยังต้องบินการสั่งเตียงธรรมจาร์ยิงดีเฮ็ดไปอ้อนได้ดีทำบินการสั่งเตียงที่นักนันสะสมการถักซาการตวงไหลใจหยงไปเทียมมีดีตาลี่หนังกันนันทำบินตามไม้ซ้ำจองลงขัดเคียงตุนอยู่จานโลธรรมจาตามปินตามเกิดไล่เจอหลายอย่างเดกันหน้าตีการเฮ็ดสางเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีขัดเคียงยกสูงกำลังสนาเลือดลวกฝ่ายไปหักซาธรรมจาหลายเจอหลายอย่างนั้นเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีอยู่ในเวลากันหน้าตีหาปีปอกที่สิบหานั้นเส้นเฮาเนี่ยจักตังจองการสามฝ่ายมาออกเฮียงเขาเฮ็ดการสั่งเตียงหือจะเสียงฝ่ายไปเซตารีซันป่าใหม่คือเขาดอกใหม่ดอกม่อนเนื้อโลกออกจะมีเสียงนั่นส่วนสมเมอร์จัวปันพอถึงเล่นเปียดดอกออกสเปียดคำตำลันทาพระเดียจงโกปองถึงพระเดียด